0: บอลน้องทันนี่เช่นรกตียังน่าตมุงตองไข่บาตียังไงจ้า
1: ดีมือนี่เนี่ยมาไปกระชินะน้องก็หามยาใจตองคนนี้บุตรมือนี่ไอ้ตองไล่มันฉีเนาะซึ่งแล้ววันที่ตมุงตองไข่นี่ขี้รกบ่ายดิฉีรกตียังไงบาคือแกไปแล้ว
0: ตามุกไข่ตองไข่บาดิฉีตียังไงตามุกไข่ตองไข่บาดิฉีตียังยาอาบุนางนรกนสานะนี่นางไว้จ้ามือชาบุระน้องมุ่ยชนะเนี่ยพึงน่านางยา
2: อึ้งค่ะมันทักไปสิน้องเนี่ยเอากรอกชักให้รอบมูรอบมไข่โกปรุได้สิก็ไข่เมื่อเตระนั่นเนี่ยฮัติกิชักกระซานาบากิพายมาเสกเก็บแล้วก็ชิบรึงติแค่ตามบากิพายมาซะ
1: อังบ่นี่เนี่ยก็สังสักตีหนอตาเมื่อเตระนั่นเนี่ยบากิเนาะฮัติกระซานาเนี่ยมาพายมาหนีตาบาสเ
0: อ๋บาสิไม่เบี้ยตีดาดาบุตรกิชั่วพันบาสิไม่เบ
2: ้บ่รอนี่เหรอโอซาชุบไล่ค่ะเมื่อเตยบ่จักขับละบุกอกิชั่วพันจะฮอลิเซียตายบ่เสบารีมาสักให้บารีไว้ตรงกูอาบ่เนาะเมื่อเตยรอกรู้ใจกันเนี่ยบากิดาให้รอกอังคาเหนื่อยดักติกิชะรวยไปกระนาหน่อยนอนมตานี่ฮัติกะซานะไผมาตา
1: บาสเอนี่นี่ก็สงจักติอานี่นอกบ่หายหนอตาชุบไลกะมตายบ่จักค่ะตาบุกจรากิชะปานฮอลียาคออังมตานี่นั่นนี่บากัยนอมตานี่ฮัติอีก็กุ้ยเก็บลังนอกซานะนี่มาไผมาเน
0: ดองค่ะบุสิไปค่ะหามยาสายค่ะนี่นี่นอกอานี่นอกสิมิยสินี่คามิคุงซานี่นอกถึกญอนอกบรุมบรุมคิกบะมันจะกี่ตงไปค่ะสาลไปแก่เก็บมันนี่ครั้งไปหามีแก่งไก่มันนี่ครั้งแต่จระจระเอาไข่อสายกูเบงมันนี่ครั้งน้อจระจระเอาไข่อสายกูเบงมาครั้งน้อขบุยตาบุกชินิกามีว่าอาบุตัวมาบุกใช่องุ่นยตงค่ะอาสุมาสุมไข่ตัวมาบุตีระระอังเกยข้าสระสระหายบุมาตงกู
2: นรกสิลารอกเสอาสึงเอ้ยตองกะหันไกซึ่งบึรีรอกตามึงขนาวันสุขไหนดิกุย
1: อังไคซินิกามิโอคาเซบะทาแกอังเอ้ยตองชิโอดอฮากอนเตตามึงไคจะชินัยเจกะปาลอสุยติอังไลชิวันตาก็แกเปลงฮินดีรังออราเบบะเกยชัดชอตองโอบายเนอเจอังมานีไปตุบุกราดิอีกอปุนจุกกลึกซาซามาชาเตตาคมบตยอาลิชาตุบุยไผกราดิชิโดแต่หาติชมมูชกันนกต้องไปคุนางไปยากว่าบ
0: ่บาสิไม่บังตีนี่ค่ะ
2: ฮินดีอันนี้แค่รอช่วยช่วยรังตงกูอารันิบิชิงก็ตักคุมมาตราจอร์ซาแต่ตักคุมบุตรย์อาลิชาสักหนูแต่รอค่อยตงไปอยู่อาสุนุกก็อังมาสมาหิมกระชินัย
1: อังบ่หิมชินัยหนอตาโน่นชินาชิงตงกูอังเสแต่บ่นินเชื่อกังไปมันนี่ให้แกอาสุนุกก็ตะกี้แกไปแล้ว
0: ดออาคอนอังหาตินี่กี่ฟิลกายน้องในอังตีข่ายหนอปุ่ยละบาสิชิปิงตินีนอกอาบนิวลุคไคบาสิมาแบงตินีนอกฮาเบอังน้องนิมานิรกาไวไผไปชินะตาน
2: ึงเชซามูรงดาปังซะกิตงนานิฮายะไคบะจึงพะรอนินีนอกไผเอตะลังไผมันบล
1: ออะกอนตาฮาติบอังนานิยอกยาไตนอกนอกทังไงมานิรกบตึนชะเรยนานิยอกยาอังกิตงคาตังไงนังกิแกปแล
0: นงเอาบะลามอสกะไลตงงไกบาอารตะจามงนาตงซาอังคาฮาติทังนานิจอราซงกิตงคาอังตาบุกมาสมานน้องขอดชินะจ้า
1: ดออากอนฟาชิดิแค่บาซิจังบ่ทางละชินะหังไก
2: ทอยมเดียวก็